0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งเร่งดูแลพิสูจน์อัตลักษณ์เยียวยาย้ำชัดไม่ควรมีพาหนะจอดคร่อมรางรถไฟเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเจเซไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการเดินทางมาติดตามเร่งการเคลื่อนย้ายเศษซากรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุจนกับรถไฟขนส่งสินค้าหมายเลข2126บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเพื่อดูบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมเต็นท์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตราชเทวีซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นกล่าวถึงการลงพื้นที่โดยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเช่นนี้ตนกำชับต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตและเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วทั้งในหน่วยงานขอสมกรและการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมรางรถไฟเพราะผ่าน2จุดตัดซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคร่อมอยู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เพราะดูแล้วตัวรถไฟที่ปะทะรถเมล์เหมือนไม่มีการชะลอเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งพิสูจน์ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขออย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ตนได้กำชับหน่วยพยาบาลให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งคลื่นร่างให้แก่ญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปให้เร็วที่สุดด้านสำนักงานเขตราชเทวีรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา 23:35 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงการดำเนินการที่ผ่านมาญี่ปุ่นอากาศร้อนจัดเกิดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแผ่ปกคลุมไปทั่วญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่จะพุ่งสูงทะลุ30องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่นส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสทั่วประเทศเป็นปัจจัยดันให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าและจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายโดยคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปถึง32องศาเซลเซียสที่เมืองคุรุเมะจังหวัดฟุกุโอกะและแตะ31องศาเซลเซียสที่เมืองซากะเมืองฮิตะรวมไปถึงเมืองโชบาระจังหวัดฮิโรชิมะในขณะที่เมืองโมริโอกะโคฟุเกียวโตและโอคายามะคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสส่วนใจกลางกรุงโตเกียวคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน27องศาเซลเซียส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยฝนตกหนักถล่มจีนเกิดฝนตกหนักทั่วพื้นที่ทางตอนกลางฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของจีนเมื่อวานนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารหน้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในมณฑลกวางตงหรือกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยสภาพอากาศขั้นรุนแรงถนนหลายสายจมใต้น้ำทีมกู้ภัยฉุกเฉินเร่งระบายน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังและลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และคนเดินทางเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะยังคงรุนแรงต่อไปอีกใน2วันข้างหน้าทางการจึงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆเช่นดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
6: ์8นาฬิกา38นาทีครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ช่วงที่2ก็ยังคงเกาะติดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบริเวณแถวแยกอโศกเพชรบุรีกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมย์ตรงจุดที่ตัดนะครับทางรถไฟเสียชีวิต8คนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ที่สูญหายด้วยคือตอนนี้เบื้องต้นตามข้อมูลเนี่ยก็คือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก30คน
7: 30
6: แต่ว่ามีผู้ที่สูญหายเนี่ยอีกหลายคนเหมือนกันที่เมื่อวานทางท่านผู้ว่าชัดชาติให้เบอร์ตรงไปให้คนที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องเนี่ยโทรไปสอบถามเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไป1คนที่พยายามมาตามหาคนที่อยู่ในรถเมย
7: ์ครับ
6: สาย206เนี่ยเป็นหนุ่มชาวเมียนมา
7: อืม
6: มาตามหาแฟนสาวเพราะปกติแฟนสาวจะต้องไปหาตัวเองในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แถวแถวเส้นพระราม9
7: ครับ
6: แต่ปรากฏว่าโทรไปหาเนี่ยแล้วก็มาทราบว่าแฟนสาวเนี่ยขึ้นรถสายนี้เนี่ยโทรไปจนถึงเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้ทั้งคืนโทรหาไม่รับสายเลย
7: ครับ
6: นี่คือหนึ่งคนที่เรายังไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
7: เมื่อสักครู่ผมพยายามตรวจสอบกับทางเขตราชทีวีนะครับมีคือเนื่องจากว่าให้เบอร์ไว้หลายเบอร์นะครับยังไม่ได้รวบรวมว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมีคนโทรมาเท่าไหร่แต่สายที่ผมตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามีหนึ่งท่านที่แจ้งเข้ามาว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิต ที่ยังไม่ทราบชื่อบนรถเขาบนรถ206คันนี้น่าจะเป็นญาติเขามี1คนนั่นถ้าเราตัดไปเนี่ยก็จะประมาณ4คนนะที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าญาติเป็นใครอย่างไรซึ่งต้องตรวจสอบ

0: คำบอกเล่าของพี่วินแถวๆนั้นนะคะที่บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟก็หยุดให้นะเวลาที่รถเข้าไปคล่อมเส้นทางรถไฟรางรถไฟแต่วันนี้รถไฟไม่หยุด
1: ก็เห็นได้เขามีการตรวจออก
0: ใช่ใช่ล่าสุดก็พบว่ามีสารเสพติดนะคะอยู่ในเลือดด้วยนะคะทั้งแอมเฟตามีนแล้วก็สารกัญชาด้วยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปละค่ะว่าจะมีการดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดอย่างไรและโดยเฉพาะในอนาคตนะคะจะมีการวาง
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดวางมาตรการเพิ่มขึ้นอย่างไรเราไม่อยากให้เป็นแบบวัวหายล้อมคอกนะ
1: ใช่แล้วก็จากข่าวนี้คนที่ขับขี่ท้องถนนขับรถก็ต้องระวังแหละว่าอย่าไปเชื่อตอนนี้ก็คือเราอย่าไปเชื่ออย่างอื่นต้องเชื่อตัวเองว่าเมื่อเจอจุดตรงนั้นอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องไม่เหยียบเข้าไปอ่
0: ะ
1: ก็คือต้องเว้นระยะนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะจากข่าวอัปเดตล่าสุดจากพี่เจเจนะคะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะคะสุดยอด2วันที่จบไปแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเขาได้ไปเจอกันนะคะซึ่งประเด็นใหญ่นอกเหนือจากเดียวกันค่ะก็คือเรื่องของไต้หวันนั่นเองค่
0: ะ
1: ที่จีนเนี่ยเขาก็ได้เตือนสหรัฐเนาะชัดเจนนะคะตอนประชุมว่าแบบอย่ามาก้าวล้ำเรื่องไต้หวันนี้นะนะคะซึ่งสิ่งที่สีเจิ้นผิงเนี่ยเขาเน้นย้ำหนักแน่นนะคะก็คือความสัมพันธ์สหรัฐและจีนนะคะก็คือคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เตือนว่าหากจัดการเรื่องนี้ผิดพลาดอาจยังได้อย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เชื่อว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นเพราะว่าสีเจิ้นผิงเองเนี่ยก็ไม่ต้องการสงครามเช่นกันแม้จะมีการพูดคุยกันเรื่องไต้หวันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบอย่างชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยจะส่งทหารไปป้องกันไต้หวันหรือไม่โดยระบุเพียงว่าเขาต้องการให้ทั้งฝั่งสองฝ่ายในใจเย็นลงแล้วก็ย้ำว่านโยบายของสหรัฐยังคงเหมือนเดิ
0: ม
1: ทรัมป์แล้วก็สีได้หารือกันในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจขายอาวุธมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันที่ประกาศไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนดีลนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากซึ่งทรัมป์ก็ออกตัวนะว่าการตัดสินใจยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ว่าจะเดินหน้าจะขายต่อหรือไม่ขายต่อหรือจะแช่แข็งเอาไว้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันค่ะซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดสีจิ้นผิงเส้นสุดลงนะคะก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนเนาะไต้หวันว่าไม่ให้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการและระบุว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆแก่ไต้หวันซึ่งทรัมป์ก็แสดงท่าทีที่แน่นอนไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งโดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการเดินทางไกลถึง 9,500 ไมล์เพื่อไปทำสงครามและต้องการให้จีนแล้วก็ไต้หวันลดความร้อนแรงลงนะคะซึ่งจุดยืนของสหรัฐในปัจจุบันก็คือไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันและการคงความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับรัฐบาลจีนเดียวอยู่แล้วแหละนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นใครประกาศเอกราชเพียงเพราะว่ามีสหรัฐคอยหนุนหลังและเชื่อว่าหากไต้หวันรักษาสถานะเดิมสเตตัสโคไว้เนี่ยจีนก็จะรับได้นะซึ่งทรัมป์นะคะก็เปิดเผยว่าเขาอาจจะต้องพูดคุยกับประธานาธิบดีไต้หวันเพิ่มเติมแล้วล่ะหลังจากนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้นะคะไต้หวันก็ไม่อยู่เฉยนะคะก็ได้มีการแถลงการวันเสาร์เลยยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นประเทศเอกราชเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์ได้ออกมาเตือนนะค
0: ะ
1: ว่าไม่ให้ประกาศเอกราชนะกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ออกแถลงการนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยที่เป็นอิสระและไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อย้ำชัดนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นชาติที่มีอำนาจอธิปไตยไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหรอกและจะไม่รวมกับชาติจีนแล้วก็แน่นอนก็จะคงสถานะเดิมเอาไว้นั่นแหละ
0: ค่ะสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะก็คือหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะอย่างที่เรียกกันได้ว่าเป็น constructive นะคะก็คืออย่างสร้างสรรค์นั่นนะคะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้เปิดเผยนะคะบอกว่าในเร็วๆนี้จะตัดสินใจนะคะแพ็กเกจขายอาวุธให้แก่ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่าทรัมป์เนี่ย
1: เริ่ม
0: ใช่
1: เริ่มโลเลเริ่มแบบเดี๋ยวฉันก็ไปปรึกษาใครก่อนหรือว่าตีปากตัวเองก่อนเนาะว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปตอนนี
0: ้น่าติดตามอย่างยิ่ง
1: น่า
0: ติ ดตามอย
1: ่
0: างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือแม้กระทั่งภาคีของสหประชาชาตินะคะก็ คยให้การยอมรับนะคะแนวความคิดของจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้วนะคะว่าทั่วโลกวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่จีนเดียวเท่านั้นก็คือ One China Policy นะคะแต่ไรก็ตามค่ะไต้หวันก็ยังคงประกาศและยืนยันในอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไต้หวันก็ประกาศด้วยซ้ำว่าไต้หวันไม่จำเป็นที่จะต้องไปดีแคลร์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีเอกราชอย่างเป็นทางการเพราะว่า it already sees itself as a sovereign nation นะก็คือก็ไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะไต้หวันเป็นประเทศที่มีอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะมีอธิปไตยเป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งมันก็ขัดแย้งกันนะคะกับสิ่งที่จีนได้รับการยอมรับจากภาคีของสหประชาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันแล้วตอนนี้ก็มีสหรัฐเข้ามาเป็น
1: ตัว เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่
0: อ
1: นไม่รู้จะในแง่ดีหรือแง่ลบนะคะ
0: ใช่ค่ะมาต่อกันนะคะไหนๆอยู่ที่เรื่องสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเห็นข่าวนี้แล้วก็น่าตกอกตกใจมากนะคะ CNN รายงานแบบนี้ค่ะAs global crisis multiply, scores of U.S. diplomats says they have been so forced out. นะฮะก็คือในท่ามกลางสถานการณ์โลกนะฮะที่ปั่นป่วนยุ่งเหยิงอย่างมากแล้วก็ทวีความปั่นป่วนขึ้นทุกขณะเนี่ยปรากฏว่าบรรดานักการทูตจำนวนมากค่ะของสหรัฐนะคะเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยถูกบีบให้ออกจากงานนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำนักข่าว CNN นะคะรายงานเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคะสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่ะกำลังปรับลดกำลังคนนะคะหรือที่เรียกกันว่า reduction in force นะอย่างหนักเลยทีเดียวภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและการบริหารงานของรัฐมนตรีมาโกริบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศและมาโกริบิโอเนี่ยกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายในเวทีโลกนะคะทั้งความพยายามที่จะยุติสงครามกับอิหร่านและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บีบให้ข้าราชการระดับสูงหรือว่าราชการระดับอื่นๆของกระทรวงการต่างประเทศลาออกเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งนี่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะและความมั่นคงของสหรัฐในระยะยาวได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทูตอาวุโสนะคะที่มีประสบการณ์สูงสามารถที่จะช่วยงานรัฐสินใจไขก๊อกกันไปแถบเลยทีเดียวนะคะก่อนกำหนดเนี่ยโดยสมาคมบริการต่างประเทศแห่งอเมริกาประเมินว่ามีเจ้าหน้าที่ลาออกในปีที่ผ่านมาเนี่ยราวๆ 2,000 คนไปแล้วเพราะไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพภายใต้ระบบที่เรียกกันว่า up or out นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องออกจากราชการใช่ค่ะ
1: ไม่มี career path ที่ดีเลื่อนตำแหน่งไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูอีกหนึ่งดีลที่เป็นดีลแล้วนะคะแต่ว่าไม่เกิดหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไปเยือนจีนนั่นก็คือจีนปฏิเสธชิปปัญญาประดิษฐ์ระดับตัวท็อปนะคะ NVIDIA H200 นั่นเองแม้สหรัฐเนี่ยเขาจะไฟเขียวอนุมัติการส่งออกให้บริษัทเทคโนโลยีจีนแล้วก็ตามค่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้อนุมัตินะคะให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนประมาณ10แห่งเนี่ยสามารถสั่งซื้อชิปAI รุ่น H200 ของ NVIDIA ซึ่งเป็นชิปที่ทรงพลังเป็นอันดับที่2ของบริษัท NVIDIA ได้สำเร็จนะคะคือก่อนหน้านี้ก่อนจะบินไปเขาก็มีการอนุมัติแล้วล่ะแต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งออกชิปนะคะเนื่องจากรัฐบาลจีนได้เข้ามาสกัดกั้นคำสั่งซื้อดังกล่าวของคนในประเทศตัวเองเพื่อมุ่งจะผลักดันนะคะอุตสาหกรรมชิปภายในประเทศแทนซึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้อนุมัติคำขอให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนะอย่างพวกอาลีบาบาเทนเซนต์นะคะByDance JD.com เนี่ยบอกว่าโอเคต่อไปนี้คุณสั่งซื้อชิปตัวแรงตัวนี้ได้แล้วนะนะคะแต่ว่าผู้จำหน่ายใหญ่อย่าง Lenovo Foxconn เนี่ย ก็ได้รับการอนุมัติว่าโอเคต่อไปนี้ขายได้แล้วนะให้กับลูกค้าชาวจีนแต่ว่าการอนุมัติแต่ละรายการในการสั่งซื้อชิปเนี่ยจำกัดสูงสุดให้บริษัทได้ละ 75,000 ชิ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้ซื้อชาวจีนจะต้องแสดงขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแล้วก็ต้องรับประกันด้วยนะว่าจะไม่นำเอาชิปเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารนะคะซึ่งแน่นอนในเมื่อตอนที่ประกาศออกมาก่อนหน้าที่จะบินไปยืนเจียนกันเนี่ยก็คือไม่มีการสั่งซื้อเลยนะคะความพยายามทางการทูตของ CEO Nvidia จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะพยายามคลี่คลายสถานการณ์นี้นะคะเจนเซ่นหวงเนี่ย CEO ของ Nvidia เนี่ยก็ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะให้เข้าร่วมคณะเดินทางการยืนจีนนี้แบบ
2: Media reports that Israeli troops had advanced toward a newly designated orange lineIsrael and Hamas remain deadlocked in indirect talks to advance a post-war plan for Gaza that is meant to end more than 2 years of fighting, with Hamas disarming as Israeli troops withdraw from the enclave. Some 870 Palestinians have been killed in Israeli strikes since an October ceasefire. 4 Israeli soldiers were killed by Hamas members during the same period.
3: That was Jamie Clark.A presidential candidate in Colombia has decried the deaths of his campaign workers as gang violence. Just 2 weeks before the election, Rogers Mauricio Devia and Fabian Cardona were shot by 4 hooded men on motorcycles while returning with campaign materials. Abelardo de la Espria, presidential candidate of the Defenders of the Homeland Party, has blamed a dissident faction of the former revolutionary armed forces of Colombia rebels. He has vowed a war against narco-terrorism.
4: Este crimen...No es obra de desconocidos.
5: This crime is not the work of strangers. It is the same terrorism that keeps taking lives because this government has given oxygen, impunity, and territory to those bandits. Enough already. From the first day of my government, I will declare a frontal and relentless war on narco-terrorism.
6: Ukrainian drones have killed 4 in Russia as Moscow faced its biggest attack in over a year. Russia's defense ministry said that by midday on Sunday, more than 1,000 Ukrainian drones had been downed over the country in the previous 24 hours. Jamie Clark reports.
2: Eyewitness footage showed a drone flying over the city of Khimki in the Russian region of Moscow Oblast. It's located approximately 18 kilometers from the capital. Ukraine President Volodymyr Zelensky had vowed retribution on Friday following Russia's heaviest drone and missile attack on Kyiv over a 2-day period since the war started. Confirming the attack, Zelensky posted a video to social media of a drone in flight.Columns of black smoke and fire crews trying to extinguish the flames. He called the attacks entirely justified.
7: The distance to the targets this time was more than 500 kilometers, which is significant because the Moscow region is the most saturated with Russian air defense assets. The Russians need to think about their refineries, their oil facilities, their enterprises.
2: Ukraine's SBU security service said the Ukrainian military had hit an oil refinery and 2 oil pumping stations in the Moscow region. The Ukrainian military's general staff, posting on Telegram, said one strike had triggered a fire at a plant outside Moscow, engaged in production for high-precision weapons. It also said a command point overseeing drone flights had been hit in an occupied part of Ukraine's eastern Donetsk region. Russia's foreign ministry accused Kyiv of targeting civilians. State news cited the ministry's spokeswoman, Maria Zakharova, as saying, quote,To the sound of Eurovision songs, the Kyiv regime, financed by the EU, carried out yet another mass terrorist attack. Both sides in the conflict deny deliberately targeting civilians in the more than 4-year-old conflict.
3: That was Jamie Clark. Rising fuel costs sparked by the Middle East war is threatening the livelihood of hundreds of fishermen in Juwana, a key fishing hub in Indonesia's central Java province. While hundreds of fishing boats still unload thousands of tons of frozen fish onto the docks,Most are unlikely to return to sea because fuel has become unaffordable. Nazmi Karim has that story.
8: Indonesian fisherman Akik Fali Al-Arif had been out at sea for months, returning to the docks in Juwana, central Java, with tons of export-grade mackerel and tuna. Whether he returns to the fishing waters in Indonesia's eastern seas, including Papua, depends on the cost of fuel. If prices remain high, the boats stay moored, severely affecting seafood exports to key markets such as Thailand, China and Japan.
9: The price increases have happened about three times. The first was after the Eid festival in March.
8: Akik said the first rise in price was to around 14,000 rupiah, or 80 US cents a litre, almost double the normal cost. The latest hike hit $150 a litre. Juana is traditionally one of the busiest fishing hubs in the province. However, of the almost 1,700 boats that call the dock home, fewer than 80 operated in March. For fishermen such as 42-year-old Sarosa, staying on shore means losing their only source of income.
10: It's a very heavy burden. We have no other skills. It's difficult to find work on shore.
8: Akik says rising fuel prices and the sense of uncertainty weighs heavily on boat owners, most of whom are left with no good option.
9: If we stop, we die. If we continue, we also die. Right now, we're stuck. We're still fighting and hoping that the government, especially President Prabowo Subianto, will introduce policies so fishermen can go back to sea as we used to be.
8: Central Java's fisheries sector has traditionally played a key role in regional economic growth. It was credited for the 15.24% expansion in the agriculture, forestry and fisheries sector recorded early last year. Almost 228,000 people are employed by the fisheries sector, which sustains the country's export volume. But recent reports suggest that while Central Java maintained high export potential, it was facing a sharp slowdown because fishing boats remained moored at the shores.
6: Nazvi Karim there. And in just a moment, Carlos Escueta will be back with a roundup of sports right after this.
11: The Labor Department and Hong Kong International Airport are jointly holding the Hong Kong International Airport Expo and Career Fair 2026 at the Arrivals Hall, Terminal 2, Hong Kong International Airport on May 23rd and 24th. Around 40 organizations will participate, offering a wide range of positions. Please visit www.jobs.gov.hk or call 2153-3985 for details.
12: Good morning, Sports News Now. With me, I'm Carlos Escueto. We begin with golf, and Britain's Aaron Rye has won the PGA Championship in Pennsylvania to claim the first ever major title of his career, becoming the first Englishman to win the prestigious tournament since 1919. The 31-year-old fired a 5-under par 65 to finish 72 holes on 9-under 271. He birdied 4 of the final 8 holes, including a stunning 68-foot birdie at the par 317th to all but seal victory. Rye finished 3 strokes ahead of 2-time major winner John Rahm of Spain and American Alex Smalley, who tied for second. Football Now, and Manchester United secured 3rd place in the Premier League after a 3-2 win over Nottingham Forest at Old Trafford. Victory marks a historic moment for Red Devils skipper Bruno Fernandes, who equaled a Premiership record by recording his 20th assist of the season. It was a far different story for West Ham, though, who moved ever closer to relegation after falling 3-1 at Newcastle. Nazvi Karim has more.
8: The Red Devils made a dream start through Luke Shaw, who volleyed the host in front on 5 minutes for his first goal since January of 2023. The visitors drew level early into the second half when Forest defender Morato headed home across from Elliot Anderson on 52 minutes. But just 2 minutes later, United found themselves back in front on a goal from Mateus Cunha. It wasn't without controversy, though, with Forest left fuming after the referee deemed a handball from United's Brian Mbeumo in the build-up to be accidental after being sent to the pitchside monitor by VAR. United captain Bruno Fernandes recorded his 20th assist of the season when Mbeumo prodded in his drilled cross 14 minutes from full time. The milestone moved the Portuguese international alongside Thierry Henry and Kevin De Bruyne in the single season assist list. Forest reduced the deficit shortly after through Morgan Gibbs-White, but United ultimately held on for all 3 points. Victory marks another impressive win for interim boss Michael Carrick, who is expected to sign a 2-year contract to remain in charge on a permanent basis.
12: And finally, here at home, the Hong Kong Premier League concluded with 2 high-octane matches at Chung Kwan O Sports Ground. Our Asia football correspondent Chris Lau has more on all the action around the league from this past weekend.
13: Champions Kitchi had a blockbuster 8-goal match with Eastern SA. Kitchi took the lead in the 7th minute when Ruslan Mikozov slotted home and the goal was given after a VAR check for offside. Eastern's Yu Okubu continued his fine goal-scoring form with a bullet header in the 24th minute to make it 1-1. Ruslan Mikozov replied 1 minute later with a diving header to make it 2-1 to Kitchi. Marcos Gondre made it 2-2 with a low drive to the left in the 36th minute. Okubu made it 3-2 to Eastern in the 40th minute with a curling low shot to the right of the goal. Kitty's Martin Castellinos equalised with a direct free kick in the 73rd minute. Adrian Vacasel slammed home a curling right shot from the edge of the box in the 80th minute to give Kitty a 4-3 lead. Okubo made it 4-4 in the 5th minute of injury time by lashing home another low drive to complete his hat-trick.
12: That was our Asia football correspondent Chris Lau there, and that is your look at sport.
6: Thanks, Carlos. And the weather forecast for today: cloudy with a few showers, more showers in some areas at first. The maximum temperature will be around 27 degrees during the day. Winds will be moderate to fresh east to southeasterly, strong offshore and on high ground at first, and gusty at times. Looking ahead, a few showers tomorrow. The weather will remain unsettled in the following couple of days. Right now, the strong monsoon signal is in effect. 25.

0: ีผลต่อการเอามาผลิตน้ำหมึกน
1: ะ
0: มันก็เลยขาดแคลนน
1: ั่
0: นเองนะคะซึ่งอันนี้แพทมองคิดว่าถ้าเกิดว่าไทยก็อาจจะมีบ้างคือเหมือนกับถ้าเกิดนำเข้าอ่ะร้านขนมที่เป็นนำเข้าจากของญี่ปุ่นก็ไม่แน่อาจจะเห็นแต่ที่บ้านเราผลิตเองได้เป็นมาแบบซื้อลิขสิทธิ์ก็คงจะยังไม่ใช่ขาวดำหรือว่าเราจะขาดแคลนหรือเปล่าอาจจะยังไม่รู้ลดต้นทุน
1: ที่แน่ๆนะคะก็นั่นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าผลกระทบจากสงครามหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะเศรษฐกิจทั่วโลกภาวะช็อกน้ำมันทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีน้ำมันปิโตรเลียมเป็นสารตั้งต้น
0: ใครจะคิดตอนนี้มาถึงสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอะไรแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่คุณลีน่าอัปเดตกับเรื่องของแผนฉลองวันแม่นะคะเขาก็มีการสำรวจแหละไปพบกันนะคะว่า 60% เนี่ยของชาวญี่ปุ่นนะคะก็ 60% มีแผนที่จะทำสิ่งพิเศษให้แม่นะคะในวันแม่ปีนี้นะคะกลุ่มใหญ่ที่สุดเขาไปทำสำรวจ 21% เนี่ยเลือกที่จะมอบขนมหวานตามมาด้วยคนที่เลือกดอกไม้อีก 17.6% นะคะแล้วก็อีก 14.4% บอกว่าจะบอกรักจะขอบคุณด้วยคำพูดนะคะ
1: เขาก็มีการสำรวจไปสำรวจความคิดเห็นของคุณแม่บ้างนะคะว่าเอวันแม่อยากได้อะไรนะฮะปรากฏว่าส่วนใหญ่ของคุณแม่นะคะที่ตอบแบบสอบถามนะคะก็คือมากถึง 31.7% นะคะบอกว่าแค่ลูกมาบอกขอบคุณหรือว่ามาแสดงความรักผ่านคำพูดเนี่ยแค่นี้แม่ก็พอใจละนะคะรองลงมาก็คือจะดีใจมากเลยถ้าลูกแบบว่ามีขนมมีของหวาน
0: เ
1: ล็กๆน้อยๆมาให้นะคะแล้วก็อีก20%กว่าค่ะบอกว่าในวันแม่เนี่ยสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดก็คือการที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะ
0: ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าในแง่ของงบประมาณเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะสำรวจลึกเหมือนกันนะคะงบประมาณเนี่ยในการใช้จ่ายก็ยังคงเดิมแม้ว่าตอนนี้จะภาวะเงินเฟ้อนะคะเฉลี่ยนะคะเขาก็บอกว่าประมาณเฉลี่ยของผู้ที่เหมือนเตรียมแผนฉลองวันแม่เนี่ยนะคะก็จะใช้บัดเจ็ตอยู่ที่ประมาณ 5,000 เยนนะหรือประมาณอัน 1,100 บาทก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วโดย 70% นะคะของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยก็บอกว่าจะรักษางบประมาณไว้เท่าเดิมค่ะซึ่งวันแม่ปีนี้ของเขาก็คือตรงกับช่วง Golden Week
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณลีน่าบอก12เมษ
1: าย
0: นนะคะใช่มั้ยคะใช
1: ่ 10 วันที่ 10
0: 10เมษายนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าของประเทศเขาก็เหมือนมีให้ดอกไม้แบบดั้งเดิมแต่ว่าจะไม่ได้มีดอกไม้เฉพาะพิเศษเหมือนบ้านเราที่เป็นดอกมะลิแต่จะเน้นเป็นสี
1: สีที่ส่วนใหญ่เขาจะมอบให้ในวันแม่นะคะให้กับคุณแม่ก็คือสีขาวและสีชมพูนะคะแต่ว่าไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นดอกอะไรนะคะแล้วก็ถ้าถามไปถึงเรื่องงบประมาณนะคะที่ลูกแต่ละคนเนี่ยค่ะใช้จ่ายไปในวันแม่นะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ 5,102 เยนนะคะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 1,000 บาทใช่ค่ะ 1,100 บาทแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เขาพูดถึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือช่วงวันแม่ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังพอได้เห็นยังพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่เรียกว่าฮานามินะฮะก็คือไปดูดอกซากุระบานใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่างบประมาณในการที่จะไปทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็ลดลงด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยที่คนญี่ปุ่นนิยมนะก็คือไปดูฮานามิแล้วก็มีการรับประทานอาหารปิกนิกนะฮะใต้ต้นซากุระกันด้วยนะตอนนี้งบประมาณในส่วนเนี้ยก็ลดลง

0: นะคะจากการสำรวจก็พบว่ามันลดลงและรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดหาของขวัญให้คุณแม่เนี่ยก็อยู่ในวงที่จำกัดมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะค่ะไฮไลท์ก็คือแต่ไฮไลท์ก็คือคุณแม่เนี่ยลูกคิดว่าแม่อยากได้ของขวัญแต่จริงๆแล้วแม่อยากได้แค่คำขอบคุณเท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ค่ะที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแหละที่บอกว่า31.7% นะคะอยากได้คำพูดนะคะจากลูกๆนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง 23.2% เนี่ยบอกว่าอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุดอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะ
1: ค่ะก็เป็น2ข่าวนะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้นั่นเองคุณลิน่าสายตรงมาเลยค่ะ
0: ค่ะมาที่ยังมีเวลานะคะพาไปดูข่าวในอาเซียนกันบ้างนะคะน้องแพตตี้คุณผู้ฟังคะการเมืองมาเลเซียค่ะก็ตอนนี้กำลังร้อนแรงแล้วก็เข้มข้นอย่างมากนะคะถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยถึงกับขู่เลยนะว่าพร้อมที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะหรือที่เรียกกันว่า snap election นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดรอยร้าวขึ้นค่ะในฝั่งของรัฐบาลนะคะเรียกได้ว่าขาดเอกภาพละในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีส.ส.นะคะในกลุ่มพรรคอัมโนเนี่ยประกาศถอนการสนับสนุนนะฮะมุขมนตรีแห่งรัฐนะคะและคือสองคนเนี่ยประกาศถอนตัวเลยนะคะก็ทำให้นายกอันวาอิบราฮิมเนี่ยต้องออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าวนะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ค่ะนายกอันวาอิบราฮิมนะคะประกาศว่าพร้อมที่จะทูลเกล้าขอรับพระบรมราชานุญาตยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดถ้าหากว่าเกิดรอยร้าวจนไม่สามารถที่จะรักษาข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพเอาไว้ได้นะคะอันนี้เนี่ยอันวาบอกว่าถ้ามีการละเมิดข้อตกลงที่เคยทำไว้ร่วมกันการเลือกตั้งใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ในรัฐยะโฮหรือว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้นแต่จะครอบคลุมไปถึงรัฐสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นในกรีเซมบิรันนะคะสลังงอปะหังและปีนังค่ะนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลจะไม่ยอมจำนนต่อคำขู่บังคับจากขั้วการเมืองหรือว่ามุ้งใดๆ แต่ถ้าว่าเป็นการเจรจาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อหาทางออกร่วมกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังค่ะอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีส.ส. 2คนนะคะจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะฮารัปปันเนี่ยค่ะประกาศยุติการให้การสนับสนุนมุขมนตรีแห่งรัฐนะที่เขาเนี่ยสังกัดอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS กันหน่อยดีกว่าค่ะที่จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะปิดฉากลงไปเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแต่กลับไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้ค่ะทำไมถึงจบลงแบบไม่มีแถลงการร่วมนะคะสาเหตุหลักก็คือมาจากความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในอิหร่านนั่นเองค่
0: ะ
1: โดยอิหร่านต้องการให้กลุ่ม BRICS เนี่ยประณามสงครามของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลที่กระทำต่ออิหร่านนะคะพร้อมทั้งกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการปฏิบัติการต่างๆด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีการมีประเทศสมาชิกรายหนึ่งได้ขัดขวางเนื้อหาบางส่วนของการออกแถลงการซึ่งความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิกที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้นี้ค่ะทำให้ท้ายที่สุดแล้วค่ะอินเดียในฐานะเจ้าภาพต้องออกเอกสารเป็นเพียงแถลงการสรุปจากประธานการประชุมหรือว่า share statement แทนนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่มันแตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยอิหร่านเขายังระบุค่ะว่าการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีในดินแดน UAE นั้นเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของทหารอเมริกันเท่านั้นไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหากับ UAE แต่ในขณะที่ UAE นะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่แบบบอกเขาว่าเหมือนเขาร่วมปฏิบัติการอะไรต่างๆแล้วก็ประณามเหตุการณ์นะคะที่มุ่งไปที่พลเรือนแล้วก็การทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ย้ำนะคะว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถเต็มที่ในการปกป้องนะคะพื้นที่ของตนเองถ้ามีการรุกรานเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยมันตกลงกันไม่ได้แล้วก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ขนาดการประชุมมันก็ยังไปต่อไม่ได้เลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทางการอิหร่านโดยนายรัฐมนตรีนะคะคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังประกาศด้วยซ้ำนะคะว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติการตอบโต้อย่างถึงที่สุดนะคะถ้าหากว่าสหรัฐยังไม่สามารถที่จะยุติเหตุ รุนแรงที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่โต๊ะการเจรจากันได
1: ้ค่ะก็สหรัฐก็คงอยากจะเร่งเจรจาให้จบแหละแต่มันไม่จบเนี่ยสินะคะ
0: เพราะว่าตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะก็คือชาวบ้านนะคะทั้งคนอเมริกันแล้วก็พลเมืองโลกนั่นแหละค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้นะคะไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างเห็นข่าวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือทางการอินโดนีเซียค่ะประกาศเลยนะคะว่าจะให้การเรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานค่ะนะคะเป็นหลักสูตรภาคบังคับเลยล่ะนะคะสำหรับเด็กชั้นป.3เป็นต้นไปนะคะโดยโครงการนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะ2027ก็คือ2500
2: กูมา kalau ngomongin soal kulineran ya enggak hatam dia
3: pakar kuliner tapi enggak hatam
2: enggak tapi dia tiap hari kuliner. Iya kan, karena dia harus makan siang, harus makan
3: bener,
2: pagi.
3: Oh benar, nanti dia kesini nggak hari ini?
2: Nanti dia kesini, oh, cuma sini lagi nggak sama Asdos Akri.
3: Oh, sama siapa ya kira-kira ya?
2: Ah nanti deh ya, kita nanti tanya ya, langsung aja ya. Buat lo juga yang mau nanya-nanya kepada dosen Agung seputar apapun itu, mau curhat juga boleh.
3: Oh, boleh.
2: Lu kirimin di 0818-221039, karena di jam berikutnya kita bakal masuk ke 3M, mencoba mengerti
3: mahasiswa.
2: Betul.